0: ไม่ทงตาบบุยิงบดีไล่รังทำบ้านมันบินีมิสนาตาบบุยิงบดียาโรสจิมิตานีปั้มบอมตาบบุยิงละกะทำเบาให้ราบุมันบินีไล่เมดพะใจดาสานาฮัลนันไนนทาบดมาวาลีนันไนนทาบดมาวาลีดา
1: อีต่อไอ้เจ้าเอกติงคราฮิจารมับดีฮันเด็กที่ดราม่าใช่ชิดะรอลพัชบ้ามาดีพังมบยาบนี่ลามีเมียมชาบกีชินดูดามายามรักแต่ตาไปแล้วก็ให้เพชรทุลมก็จังกปะโตอะดูนะขอเรียนมาไม่ได้เนี่ยนานายไอ้เลยเจรีนะอามาทุกไปยาวบดูกันอันนี้ขักชิทุกไปชินดีต่อชุ่มเปลือกแต่ไปวานิดา
0: เออละ
1: นายดีดีชาบุดีคิดตั้งน้อยก็อะดูนะชุ่มเมนรอลมาชามากรีมาชุ่มหลายบักยังงักไปวานิดาไอ้เนี่ยชุ่มไอ้เนี่ยชุ่มลานมีขรัชาอชีบขรัชายุมบีขรัชาชัมเบลขรัชาตัวบุษเดนี่ยจริงใครงานบิดูชูลีลายังไปอีกไกลเดนน่ะเราอยากให้ทำนี่ต่อ
0: ไอ้เดี๋ยจริงใครงานบิกิวักันคัลเลอร์วยมาสุมาณทบกายนะยามหายกี่ได้เนี่ยน้องบ
1: ่เฮ้ยเนี่ยคัลเลอร์วยเนี่ยมากี่วักันบุตรอะดูด้าชุ่มไอ้น่ะอีบ้านนี่ชุ่มมุขใครเนี่ยพอมาทำสเตจตามันสั่งนะบ้านะเมนรอลมาซ่ามากายมากระสุนสักลองนึกคุ้มเส้นนิ่งกับกี่ว่าตัวนี้ได้ต่อยามเฮโร่คุ้มนิ่งไปว่าดีนัดที่คุยต่อเชียงบันนี่ไอ้ติงก็ดีให้ตบสเต
0: จเออละให้ตบดูบุดีโอซาเลยดีกันเนาะให้นั่นน่ะดูตักเสนีโอซานะแล้วก็นั่งน่ะดูกี่ว่าบังนับรอใครน้อยใจรบสู้อีตาคุยที่พิบัมทีบก็ไปยาบันนัดที่ด่า
1: ต
0: ่อทงเลียนซาบบูพัจจุยจานีโต
1: ซึ่งไม่ต่อ
0: นักวิบวับเจ้าให้สวยบันีโตทงเลียนก็ต้องสาวก็เฮระดีสันนิงก็ต้องอีโตบ
1: ่กี่ตัววิชานิงไว้ด้วยนี่โ
0: ต
1: กี่ตัววิชานิงไว้ด้วยนู
0: ่นเนี่ยบ
1: ่มาดูอีโตโอจ่าแต่ก็ดีเนี่ยหายบิรุนุกโ
0: กกรี
1: มาดูเอกหายอยู่แต่คุยใจห้องนี้บีมีมังปูมังคังแต่ไงเนี่ยพากีโตโตตัวนี้ตั้งหลังเรือก็ด้วยนี่
0: ก็สิโตเลยด่าม
2: าเลี้ยงงานไปสิเฮโร่กุ้งเย็นวันวันเมียนเน
1: ี่ยเฮ็ดตัวก็ด้วยนี่โตโอ้จ้าแต่ให้เราสู้หันตะกี้ดีลาชิลูเลยกันเนี่ยมาทั้งยานุบุรีลาปังขันได้มาทำดูแต่ให้เชียว
0: โอ้เอ้ยไม่กูอีกต่อ
1: ฉันเลย

0: Oh, mazai be ma yangoi subli kanna payo payo yangoi thakthagi tagani ko sana hal laira lamja lagle yangoi subli payo payo
1: yare
2: ese yare mojmo
1: yare ta jumbo mongam ta de
3: Isase ta sing na ngamdaba haibudu uire dana Kukshi haigat pa ngamdre Is Doktor Ramukta yeng tukling bani Isahanu padubu Drama tambah sat kerba salah Tembo Ibu ngo Makuala matari Basi bu mana teranya Tembo
4: Sanahal Lamza nasung lang Ya awa konggai kang libi Pantau sanggai nungai Batadok tuna kabulu ibu kum Pamuna tobu ul libi Mapan naik dengan penjari, pop pagi mahibu yanjari, lamza awi bawa mapoksi.
3: Kaya ada nu yangun he, aina sokkan nani ahum lakau bawa mana hasit ad bawa makai, nukmi gatau radana, darma tau lay ramisi yangun he masya.
4: Mazai bema, ngasi kau bawa nong dagi kuman ombi koloi jarge, nong ya itabi kau jarge. Thawal li singam jabi thaja oina ngan bira ro lai ra lamja khampokta
3: is yengun hei masya dharma yau busi mi nga wi hai bidu chu medana hei tembo
2: khang ye kai du ro gi ma at kan khampe khang ge ko ro idu kai du ro gi hai wani nang
3: kai ya de no yengun hei masya
2: kai tang tum na ko ro pu ya de hai wani da
3: kai tang tum na ko ro pu ya de bra ka kai na
2: มันลักตระดนะตานบะกอรออีบะนี่คังเยดะนาอโดไอซุซอมดะไดโลสิปตังออไรริงไงดะตาดะบะกีนี่ไคโดระกีมานังบัวตระมาดะนังนะทวายลุลิบะหุนะริบะดุมนะสินพัมมะมะดะหุนะระบะดีนะหานะนะยุมเสโกนุงโอละดงนี่เนฮ่เฮาเรเอเฮาเรเอคุยมาเกฮงนะบิเฮาเรเอโอซิจุสินพัมเนสินพัมงาตะยะละคินุกายโคโฮสินพัมไฮดุดีเนเชลทอกะดงนี่ปุกทากะดงนี่ตระมานะหิงบะยารุเย นักคุยมาเสียนโอ้ฉันนั่นก็คุบากระคุณอาบะน้อยมาเสียนบังท่ากันนะบางทีท่าบางตัวนั่นดีเนี่ยคุยไปยาวอินเฮนั่นเต้ไอ้เนี่ยช่างงมเดินเดินเลยรักดิเชกายาคุยเรฮะใครเที่ยวทุกปังงมลิงไอ้เด็กนั่งงงแต่การิชูไฮเดบันนี่งมรักตระดานะไฮรับนัดรอไอ้เนี่ยดร.